มาตั้งมานะพวกเราตลอดลาวีอาจังพวกเราน้ำลาวีอาคุยอุสุนกงกรีอาตามาตลอดมากระตามาดาราตลอดจำลาวีดูปัตตานีtelah puluh di bulan tusu jam nak dalam makdo lengah kedua ampayan jima bulan tusu ni sang halum nore pasang loong an telah pelebo du mana ni

สิดาไก่เนาะนานิงาในเกลียงกันเนาะในบัวกิยาเกาะสิเกะดีเมกามิวรายเนาะอริปังเอารุโลบัตุตโลนันะสกลาปะมานังบิเซ

0: Unde stare pânză? Vreau nici climent tare.
1: Da, dai o rămadă să n-am mai.
0: Climent, cum e câte tare? Ia? Cum e câte tare?
2: Ia, e o mea tare, n-a mea bujam pe corăna.
0: E un inim nu a.
2: Da, dai mă dacă nu mai trebuie tare. Mai am de a
1: ก็เป็นเนี่ยน่ะไปไหนได้ก็โดดๆตัวไอ้นั้นได้งานตีกันด้วยถ้าตีไหนอ่ะไปแม่ผมก็จะแบบกูรู้มาสบายสิเกาะก็เป็นเนี่ยอ๋อจะตะปูนเนี่ยอ่ะอ๋อจะตะปูนอ่ะน่ะอย่าโดดก็ต้องมาเนี่ยก็อย่าเนี่ยแล้วมาเนี่ยอย่าเนี่ยมาเนี่ยปลังกับปลังกันเนี่ยไม่เอาตะลุมานุตะลุติจะไม่เอาแบบปลังกับมานุคลีเมนคลีเมนมาเนี่ยมาละมาเนี่ยไอ้สับปะไก่ย่าง
2: ยังเรียนดอกมรติขยันยังมรติน้ำไม่โนนะน้ำไม่โนยังขยันน้ำปลาขยันตัวเราเมติเราสิกาก็เคยน้อยน้อยไอ้อาปูเด็กเลี้ยงแม่นอันนี้ดอกยาลูมาโลก็พอตามปัญญาปูโลพอตายอย่าไปไล่อย่าไปอ่ะพอพานาพานาพาโลอินดอกเปล่าอย่าพูดว่าอย่าแบบโพสต์ได้ไปบรรดาเราจะหลับมาพอนะอย่าแบบเลี้ยงแม่นตัวเรา ปลาโลซานอกปลาโลกายันเลยปลาโลกายันไงที่อ่ะยันตระยันได้ไม่ใช่มันเนี่ยยันได้รู้ตัวอยู่ปูไล่ได้กายันเอ๊ะเคลมยันเด็กก็มาว่าจะเข้ามาในนั่นไม่ทำมาผมไม่บุรุษของเรนเราตานักปลาไล่พวกนี้ตัวไม่เนี่ยไหนมาไหนอย่างโน้ตประดับเรียนไปตัวโยยันไปตัวโยมาโน้ตตัวโย
1: ต่างกันนั่นอะไรบางอย่างก็เปรียญอะไรอะไรเอาเนื้อเสกก็ยังได้ยังได้มาไปอะไรอุดรสปาร์ลต์เนี่ยเนี่ยเราหลังเนี่ยเบี้ยปลาดีนะเตยเตยเตยเอาเป็นเบี้ยปลาดีอ๋อเนี่ยเนี่ยเตยเตยแต่มาแต่เนี่ยเตยเตยรู้สึกก็ตีนวอกแกอวัตตะตานักปลาไหลตาไหลก็ยังยัดทัน เมื่อเราพอเดินมาโมโนยานัยโมโนมานะนั่งในดัตเปรียงนั่นในเนี่ยนั่นในตั้งหัวเนาะดันตุเปียงแต่ไม่เอาไม่เอาบุลูไม่ตั้งหน้าขบวนนั่นแต่เดินมาส่วนส่วนเนี่ยปูไล่ที่นั่นอะไรบริสุทธิ์เนี่ยคิดเอาสเวียนอะไปในหรือเปล่าอ๋อส่วนเนี่ยอันที่อินเดียเนี่ยยาดันไตนั่นแต่เคลมเนี่ย
0: ก็ขยันนะครับก็ขยันนะเด็กคนเล่นเล่าเงาเนี่ยอยากได้คนเนี้ยจะได้ตะเคลียมเนี่ยป้าใหญ่คนตาหนุ่มแต่เด็กงานจะตะเคลียมเนี่ยตะเคลียมเนี่ยดูบุเรย์ยาวบุเรย์ยาวไม่ยำปูยาวนั่นเลยมูเรย์โอ้เราเล่าเรื่องอะไรเนี่ยอยากจะตะเคลียมเนี่ยมาเอาบุเรย์
1: ยาเยาไม่ยาเปียตะปังคุมัยตะปังคุมัยตะปังปลาไหลอุลอมเรนเดอร์โอเตอร์เดียวเพื่อมาดูเนี่ยสมวนปลาไหลอุลอมปลาไหลเอ็นดูปลาไหลมังยาปลาไหลยาเทน่าสวรรค์สูงนะปลาไหลเมียงก็ปลาไหลอาสุรังอเมเปรียอุรังยาเรนโดเนี่ยเรนโดเรียรุ่นนั้นสมัยปุ่นไหลบ้าบุกเก็ตนะมาเนี่ยเต้ก็มาไหล